0: มาทางมันมาทางไหนปีนเลยคนไม่รักคนอะไรหมดตัว
1: ทำไรบริษัทตุกุชิพยันจูดิจ้าไปอุติคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจัตตานิยดูเ
0: ช่ไม่ยันมาในคนไหนคนทำไม่รักคนน้ำหมดตัวทำไม่หมด
1: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์นุ่ยสิกาวนุ่ยอันนี้มาร์มัดกอร์นุ่ยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์ซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนิเอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวนุ่ยรู้แค่อีกโอตอมบิกรีฮาเลมากอร์มาบิกรีกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีดุนสุกัยแสงสัสตามาบิกรีเอ้ยอะไรแบบบ้านาวนี่สบิดาปิ้งชาร์จูซี่อังกฤษลังกูจ์กัจฉาคุปินบีวัสตาชาวอีคอมพิวเตอร์แลক্যামেরার ভরপুর তো ইন্টারনেট পনি পো জোড়িছ তাও
0: আমা মতে লাগে
1: ডাকে তাও তালো বেতাল মহিদের ফের দুকা পাইলা নি ঝুসে তাও এ ফোন নম্বর 015547787 9842535541 হব হয় গুড ভেরি গুড ভেরি গুড

0: มาตอนนี้ผมมาตอนนี้ปีเลยคุณแม่ละคุณอะไรหมดมั้งทำไรปีละชั่วโมงชิพยันชูร์จ้าไปอุติคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไฟจะตอนยาวดูเช่น
1: นะแค่ไหนมาเนี่ยคนนี้คุณทำไรคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชิพยันมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมิกรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกย์ทั้งสัตว์ตามาบิ๊กรีโอเที่ยงอายระบบวันเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซี่ English language กัจฉาคุปินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีซีแคมาร่าบอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาทาว
1: ทำมาเมื่อไง
0: ร้านเองตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพื่อดูกระไฟเอลันจูซี่เขาอย่าโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ป้าไปตาลิสับอาบสับอันท่านนับเป็นสามบีสไปตีสปันเซ็กตาลิสับโอ้ยโอ้กูดเบรีกูดเบรีกู

มาตั้งความมือตั้งไงเปล่าคนไม่ละคนอะไรมากนะทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจัตตานียาวดูเช่เราเช็คไม่งั้นมาเนี่ยคนคนความมือนั้นคนน่ามโนทำไม่หน้าคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ชิคาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูเอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์ชิคาวเนย์โรเกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโอโกร์มาอีแบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพิสดุนสุกิสแองสอสตามาบิ๊กรีโอเอ้ยอะไรนะพ่อบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language kaksha kupin vyavastha chha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ra bharpar do internet pani pa jodincha thau ama ma kai lage dake au talno betal ma hider phir duka paiela ni jhuche aw ye phone number 015547787 9842535541 aw bhayo aw good very good very good